0: 能帮我松开？我会想办法带你们出去的。
1: สินค้ารอบนี้เจอปัญหาแล้วท่าเรือทุกท่าโดนปิดหมดเลย
2: ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพวกโจรสลัดมันก็เอาเรือเล็กช่วยพวกเราขนสินค้าไปลงเรือที่หน้าน้ำสากลแค่ฉันหาสาวๆให้พวกมันไม่กี่คน
1: ฉันจะบอกให้ถ้าเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาฆ่าพวกมันให้หมดอย่าให้เหลือหลักฐาน

0: 冒了冒了，进去
1: 别冒了，活了吗？
2: 小姐，小姐，醒醒！
3: 那边去。
4: ไอ้สองตัวนี้ชอบเกาเรื่องบ่อย
5: ๆกันลากพวกมันออกไปฝังทั้งเป็น
6: เฮ้ยอย่าเพิ่งตัดหูพวกมันตรงนี้ไอ้พวกนั้นมันเห็นก่อนลงมือ
7: ไอ้โซ่อะไร放开那边去